ตมาเอลบกีตีซาตากาคาเบกีเอลบายคาตมาโอเรตากาคาเบกีเอลบายคาตมาโซเรตีอาตับกีเอลบารังนัมนามังกาดิงนัมกาวกาสัจอัสนิชิซาตุงดิดิชิสเนซาซากอมกุงาซัมมาซิกุงาซัตสนาโตเรซักไคไคดิAs netesa sats na torisa ui ui. As torising as oke sa neti. Ne kundi di tes, kundi dra koka tes. Uichmas kas oska habe kun netesa torisa. As sats na toris lamsa, toris kersa. Up to kautuatuari netis. It's na toristi kaipti, toristi napti, toristi kasipka. Ne kum tikai kubipna karuka.Torres ose unyakui ge sirstofi ose unyakui. Torres ose unyakui ge sirstofi. So sirstofi ose ra unyakui ge. Uin wa. Aiken owa kui. Tumi torre te ma kui da. Torre o ma kui da. Kwen tuin kara torre bai. Chi kwen di torre tuis aira ma kui da ge. Uichman an owa. Satsuki ni sai lop chan towa. Yenaste taup satsi sai lop chi kuran hao kap ge. Hoa kap ge. Konda kap ge. Torres na unkui.Titska trin et gau. I wish you going asin. I wish you going maditisin. I wish you going orihacha hugi. I wish you going oregagacha hugi. I will go see diminima. I belova cocktail. Orea David Titoris again. Tipta Daviba Huabada. Nicholas, it's me. I belova cocktail. Titoris a cadma. Titom Hakausi, but did the whole duet, mother. Kaimai story chachori. Kaimari is story chacho. Tarasi. Auchi. Tamkochi.Kai mari, it's tori, tori kawamri, niakanam satirti, tori kawam basenri. Ain hanubachkiramai, huya madama. Tisa oresa, tisa huipke, sa kawara, nagas kosiguya. Nat noa karop toye karopti, nabagun hon, nat noabang hon, isa ilup tankoa, ip elobat.